ทุเราไอ้เนี่ยเนี่ยมาดองสาสักลีเนี่ยเนี่ยมาเดนมาเดดกองกายเชี่ยขับบ้างไอ้ที่เนี่ยดักหน้าดินหันไหลชลาสาบอมิทิยากลางสีบอมิทิยาไอ้มาเนี่ยดอกหลงบุบะมาเกราเดชบุบะไอ้เชี่ยคนเลยเชี่ยเราเลยสบานบานีสังเฮเดสบานบานีสังเฮเดไอ้จ๊ะแกแล้วก็เล่าเสชมาชิจาวบาไอ้มาแกรานี่คราวไล่พะแกรานี่คราวไล่ไอ้จ๊ะลูกบ่จ๊ะยาคนหาใส่บ่คนใส่ยาหาใส่ยาไอ้มาแกรานี่กราวลาบรานแนวลุริปายาตรงนั้นบ่ไอ้มาแกรานี่ไอ้กราวชูพะแกรานี่ไอ้กราวชูไอ้อาตรงสานี่สังขานี่

ไอ้ที่เนี่ยดักนาดินหาลายบาเชรีบาไฟบาบังบาซังที่เชรีที่ไฟบาบังบาซังไอ้เชคอรินิชราวลาสักอรินิชราวลาที่มามุโลชราวลาไอ้นิ่งเม

ักนานังตาเฮียตาเฮียตาหินังไอเชเรเราเนียงจิขับโบเชเรเราเนียงจุขับโบไล่เผาโบไอจูเรียงยาโบจูลาบาเชเรียงยาโบจูลาบาไอจีเนียดักนาเดินเขียนเนียงเดินเขียนเนียงนูดาดาจูเขียนเนียงบอกดาดาจีเนียดักนาสาคุรีจีเนียดักนาชิคุรีมานุเนชิคุรีนี่อะใจยาดอกมาพานุเนสาคุรีใจยาดอกไอพานุเนดูขอลุงยาหีมานุเนดูขอลุงยาหีมาแกรานีดูบุจิบุบตังคลายดูไอพากอร์เนียไอพาราโอเคพัชบากราวจูพายการหี

ไอ้บิดาท่านเองดาวคาเดบิดาท่านเองเรียบคาเดคาเกลาเนงนิ่งดีละมุงเกลาเนงนิ่งไหนละ

องสิเป้งเลเกกรองอาติงครองอ่างบองสิเป้งเลเกกรองฮันรีสู่เซงลองเกโจจากาเจกรองเกโจจากาเจกรองอาศิริกูดังบองลูกคุณตองคุณตองเสียลูจีลังปองกลุตุบุโคร้องร้องในลุนเสปูเซงลองเกจูดูนาลามรองเกฮันรีโซเซงลองได้กอริปีฮันรีบองได้โจจากนางเนบองเกโจจากนางเนบองในเก้ามีงีดองวันปีทาลางบองเกฮันรีโซเซงลองเกอาติงครองงางบองเป็นวันปีลอกลางบอง